0: ุณนี่ผมก็ประดับแล้วก็สิ่งอิลลากันตัวเบคานมุตุบาร์ฮันอุมมุฮันอิลลัยตัวอิบรินแล้วก็ซาลาดะตะเดบะเตกบาดออนนดามามเดนนาดาอันเดเกฮะเจมานินนุนันซาตะเบรนนุนิดาโนนนุนันดาเรเฟเรตะนุนเดเชวาบุนิดามามาตุมากะฟุเดบะมันมา
1: Nakoyala jeli.